บายเลียปักไก่อ่อนดาดาลามอกิดต่อเวลางกันดาลามอนดาดิบายาลันติบอดิรูมาบาดันมันเดตลาดตะออนดาดิอาลามันนำบารีเนียบาโออัตติรูมานำปะดิมันเดบาดันานาลัตติบอลอตักกุยบาดันมันเดออนเดนักการดวงสารินาเอออนดาเสียปูนำบาบา

มีอัตตกกามปวงนาลาโมกิตโตเวลังกันละดาเปอัตตตมปังนาเปบารูบาลีสกาลีจุกุยกระตุสกาลีนอมบดพระนาโดโยบาโหยตะเลปนพระสกาลี